0: ใจอุ้ยแน่
1: ใ
0: ช่เพื่อนแม่ไปนี่ไปตรงกลางนี่แน่เลยเองหุ้มมันลงไหลชุบแปะมือมันลงที่ยังไม่รู้มันลงแปะเองเลยเองตู้โฮมเลยเองโฮมเองเองฮะที่ยังไม่รู้มันแปะใช่แล้วไป
2: 芭蕉心爆出甘甜汁水，是雨林中的天然饮品。黏黏的纤丝连接着父与子，并衍生出迥异的风味。芭蕉心与野菜腌制好的山蟹，在鲜竹筒内陌路相逢，又殊途同归。若叶封口，竹签通气，保证热量均匀，更防止竹筒炸裂。炭火慢煮熬制出的风味，甜润鲜香，甘甜与咸鲜在这里奇迹般交融。大自然创造生命，也释放出各种信号。虫子咬过的树叶，也代表着叶片的安全、可食用。
0: 你们拉，你们没得比，你没牛，你那没开动过来呢。我，我，我把菜买来了，把去去牛。
3: 买菜吗？来皮鞋章。
2: 新鲜的箬叶是天然的器皿，一张箬叶包罗万物，将万千风味收入其中。受热之后，坚韧的叶片依旧将水分与营养紧紧锁住，食物中的鲜得到了最大的保护。

0: ักสึกว่าเราเนื้อแพร่เรื่องกับปลายกระแตหมอยก็ลายอยู่เมื่อปลายนุ่มหลา
1: อีกปลาในเอ็นในอันอีปลาในมือก็อุ้ยปลาเออก็มาหลีละลอยจูปุ๋ยกับปลาก้อนปลาฝรั่งเลยครับอีกก็รักษาอีกก็คุ้มกู้อีกก็เรียมอีกก็โต๊ะปลาโต๊ะซ้อมอีกก็ใช้ในมัดอีกก็ยัดในรูม
0: เพื่อนก่อนเอียดที่มันก็งอมอุ้ยงอมปะเปียวที่เราเช็ด

าช้าก็อยากเป่ากะยังไงมึงไงมึงไงพินก็เคยหมัดปะโกนเต็ดก็คนตลาดตลาดมูปีจุ่มนองเอตะกะลูกกันพูดมินพินนองยองนองยา

0: ก็คนก็คนกีเอวสอโตแก่ตินมาป่ากองมันก็ส่งผู้เมนนะก็หูปลดอิงเปงนะก็ยูรีมันก็จักยูรักมันก็เทินยูมันตั้งปียูรีตั้งโจอันนี้อยากแก่หนูนี่ถึงนี
1: ้拴上白线，哈尼族的媳妇与布朗族的血脉就此连结。